0: นาวะ
1: อืม
0: เอา
1: เอาเว้นดาเมนิมัวว่าตุปูโอโกคารากุปิ
0: ยังไม่เลิกเดินมาบ้านสิ
1: มามาบ้านสิข้ากุลิมาเนสับโอซายตุปูเมปาตุนดิงกาปินทันทามิอาเต็งกุเรโกสุรโนวิดีวังโกสุ
0: อ๋อ
1: โรยดีว่าสินทันทามิอาเต็งกุเรโกสุเร
0: อืม
1: โอเคงับพี่มองคุณจูว่ามองการเสียอย่าปังเกสิตมาจูว่าตรงกันที่ตุ้ยเอตัวหุบปุ๊กโอ้มาคุณทำกักการให้นับมาวางก็โสร์งับพี่มองคุณจูเอวะ
0: น่ารักจังโสร์
1: อ่าฮะมรำมาพูดจูมองกับพ่อน้าว่าเกสิไอเอ้โอนุลิว่าไปเกเรน้าว่าน้าพูดเองก็รักโสร์อาเวนน้าวางก็โสMakura iya kuhoroka. Asi watu dimbire po rusumo. Makura mo rusumo ro. Totu ramo yedina lioge. Totu dimbire rusumo. Makura mo rusumo ro. Totu ramo yedina lioge. Ikara serumu etupundi. Ruwalindi. Tatu. Notumura po yedina lioge. Yuwa watupu. Usupura kenewa. Awetu wali wapa ikire. Tuptu waku menya menya sili. Kuburo utameku kutu dimbire po karusumo. Iya ro.
0: Yes!